0: 光美，你怎么还不睡觉？快来坐吧。柬埔寨是不是有危险？你怎么知道？从你脸上看出来的。哎，是啊，光美，就像你说的那样，我们下一站呢，是柬埔寨。台湾特务在那里。
1: 已经布置好了暗杀的计划。那我们还去吗？去，一定要去。我们共产党人呢，就得有一种明知山有虎，偏向虎山行的精神。但是有一点。
0: 我觉得对不住你啊！你第一次陪我出访呢，就遇到了危险。你别这么说。说实话，能遇上这样凶险的事情，对我来说很幸运。我知道你革命了一辈子，一定经历了很多磨难，出生入死的，但是我都没在你身边。 我觉得，对我来说这是平生最遗憾的事情了，不能像邓大姐、康大姐那样子和自己所爱的人共同去经历革命风暴的考验。但是现在，终于给了我一次小小的机会，让我们一起去经历生死的考验，去面对这样的危险。 这也算是小小的弥补了一下我内心的憾事。只是有一件事情，我有点放心不下。什么事啊？我是在想，万一我们两个人，我们的孩子还那么小。
2: ฟังสิบ้าไม่ใช่ทางการลงประเทศเลี้ยวมาประเทศกัมพูชายังอันมีอะไรแก้ไปบ้านพระองค์จะยมดำเนินเอาอีรัฐบาลจนสมจูดำเนินรอโลกาดำเนินตัวสนับสนุนรบลูกเลี้ยวเพื่อเชียร์รุ่นลูกบ้านเราหน่ะบ้านจีรอหน่ะสมองคนมันแก่จนสมองคนลงประเทศเนี่ยทำได้เลี้ยว
3: โลกประเทศเลี้ยวดังใบจำนวนมาตะเพียบเราเวียงจันทร์ในกัมพูชามันอาเปิ้ลนั่งสบัดตะเพียบตัวคนเต้หายต้องเยี่ยมเยี่ยงเจียมจับเตียเยี่ยงก็คัดกำปรังแปลงดังใบจะเนียนนั่งสบัดตะเพียบจุนโลกประเทศดังใด
4: ส่งสัญญาเชื่อใจจบเยี่ยงบ้านพักโดกองตอบลอยนิเกตุรอดทันใดหายเชื่อมนั่งลุ้นนอลคือจะเนี่ยตัวคอตรอดเอ็มตอนนั่งจับประเทศนาการอุปตงเป็นอมลองเปย์ดำนาตุสนาเกย์รบหลบประเทศ
2: กลายเป็นนี้
5: ยุคประธานสุขการสงครามหนึ่งอันดับวัดกับทัวร์บินเดอร์อย่างตั้งเรื่องรอสถาบันไต้หวันในขนมประเทศในเปรียบเหมือนไว้ไหมยืนอย่างเตี้ยต้องจะมุ่งเจนกรุ๊ปเป้ต่อ
6: 特派员，挖的怎么样？早就挖好了，这是地形图。嗯，这边，我们呀，在屋子下面挖了一个坑道，直通车队来的必经之路。过两天呢，会再安放两箱 TNT， 这是遥控器，只要车队路过，我们轻轻的按一下，就算是神仙也让他必死无疑。 这个位置还有一个好处，就是旁边有一个油库，只要引爆这个油库，那必然是一片火海，到时候整个车队通通报销。

ชมนเทกสอลทีมบ้านโจรมบำราการเงินน้องกรมพลสถานีเวรีเดสนีสังกรมปีนาวขนมแคทนูชนะปีปอนดับกัมปียมเจียบกเล็กขมายมันเนี่ยขนมจำนำบกเล็กขมายดับบงเกดบ้านโจรมการเงินเจตเตผลัดนักขนมสถานียาติสนีเนาเป็นนกยมกุเจียบกเล็กขมายได้แตงแต่เพื่อขอประบาลเล่นโตลูกครูจันทร์บอกยมได้เชื่อวิศวกรอาคิสเนจันดัชนามนังเมียนบอกพิศวรมันเนี่ยกบาลเรียกเอกสารเป็นโน้ตมอบบังเรียนยมนาลุจมเนี่ยดันจิตรานมูจมเรียนดองมูจมเรียนดอง